0: FM, the best international hits music station.
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
0: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
3: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
4: สบายใจมาอาทิตย์

0: ถ้าไฟช่วงนี้แพงขนาดเนอะ
1: ก็ตัวใจไฟหนักเปิดวันค่ำ
0: แล้วจะเงินเนี่ยจัดได
1: ติดโซลาเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บอมีตัวตัดไฟไฟกับบัชอดรับประกันอินเวอร์เตอร์15ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนปั้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
0: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนอะ
1: ตัดหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าเอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์

จัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด4

Kiss FM Tubular.

0: เรามีประสบการณ์มากกว่า10ปีครอบคลุมผลงานทั้งในเชียงใหม่ลำพูนลำปางและเชียงรายสนใจอยากได้บ้านสวยคุณภาพดีมีทีมงานดูแลตั้งแต่ต้นจนจบปรึกษาโฮม888บริการครบวงจรสำรวจหน้างานโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรพร้อมบริการฟรีในส่วนของการดีไซน์ใหม่ออกแบบ 3D การเตรียมเอกสารและดูแลการยื่นกู้สินเชื่อธนาคารโฮม888เราเลือกใช้วัสดุได้มาตรฐานคุณภาพมีการรับประกันผลงานทั้งโครงสร้าง5ปีและงานทั่วไป1ปีหลังส่งมอบสนใจปรึกษาประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทักสอบถาม Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายบ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
1: This is 91 XFM

ช็คอินวันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network X-Check-In.

0: Aroma.
1: Play เพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดยบริษัทวิศวกรพลจำกัดเพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-995-5995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
3: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมรอบดวงตาผ่าตัดเชิงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำตาใหม่หรือแก้ไขเคสยากแค่ไหนจบได้ครั้งสุดท้ายโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM

0: 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่ การฝรั่ง Village หางดง และ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM

0: Enjoy the music. Ops FM. XFM, the best international hits music station.
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888 Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
3: ์ล้านล้านล้านล้านล้าน

0: ตุลา69โหลดเลย
1: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม Drive Golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย์ย่านสันกำแพงพร้อม M Sport Golf Simulator แบบ Indoor ด้วยเครื่อง Trackman และ M Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M Sport Driving Range

0: กับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
1: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-9955-995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
2: จะทานคู่กับชากาแฟก
3: ็
2: จะซื้อเป็นของขวัญก็
3: wow.
2: เพราะความอร่อยของแชงกรีลาครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888

0: Now you're listening to XFM live from X Studio, broadcasting all over the world. Brought to you by X Agency Company Limited. Contact us at xfmnetwork.com.
1: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
1: XFM Network.

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิม่อนกเวนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสและสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียนร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษาเลขที่519-027-4691สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ม่อนกุเวนท้าวเวสสุวรรณเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

้ชื่อเปิดดูเพลงได้แบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093-669-0551
2: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Yumi Design and Build In ปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
2: All for the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Now you're listening to 91XFM. XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.
2: Number one inter-hits music station, XFM.

0: ลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
2: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
3: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร0922560545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
0: พบ2โครงการคุณภาพโมโนทาวและโฮม
2: โมโนทาวทาวโฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
0: สเปซ
2: แล้วโฮมบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
0: ก็สเปซเพราะที่สเปซเราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
2: Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
4: เพราะความสุขเริ่มต้นที่นากามะตลอด8ปีนากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบฟินไปกับชาดำเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกำลังดีที่เด็ดอยู่ที่ไข่มุกราวชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเคี่ยวจนเข้าเนื้อฉ่ำนุ่มหนึบหนับได้รสชาติความเป็นรอยัลเต็มคำจะชานมแบบไต้หวันแบบไทยหรือเมนูไหนๆก็ชงสดเพื่อความเข้มข้นโดนใจทุกเมนูพบพี่หมีได้ทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงซอยวัดอุโมงค์หลังมช.ติดตามโปรสุดคุ้มได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่และ LINE ID

0: จริญเมือง
1: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอน
5: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Building Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Building ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Building รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
6: X coming up. Take a break for a moment

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

0: Energy
1: เพลงสนุกปลุก Energy
0: Get the beat music to make you move สนับสนุนโดย KS Glove ผู้ผลิตผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งปลีกและส่งครบวงจรสนใจติดต่อ053-093-781
2: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91XFM สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Smash บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
1: This is 91XFM

0: enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: 31ตุลา69
1: โหลดเลย
2: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
3: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม Drive Golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย์ย่านสันกำแพงพร้อม M Sport Golf Simulator แบบ Indoor ด้วยเครื่อง Trackman และ M Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M Sport Driving
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: เฮ้ใครยิง
7: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Playbox บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ไปญี่ปุ่นน่ะง่ายๆใกล้ๆแค่นิมานเอ้าจริงๆก็เชียงใหม่มีติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางแยกนิมมานแหล่งรวมร้านค้าสุดชิคร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปถึง4ทุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปเป๊ะปังทั้งสถานีรถไฟชิบูย่าอนุสาวรีย์น้องหมาฮาจิโกะและโซนที่ซากายะที่มีบาร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่นิมมานติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่สนใจเช่าพื้นที่052-010-063หรือ Facebook ติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่
9: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร0629955995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
10: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
11: wow.
10: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 น.ถึง 1:00 น.ที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888

0: 101X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
0: X coming up Take a break for a moment and we'll be right back

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: thoughts on
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: Now you're listening to 91 XFM
3: Oh boy

0: cream.
1: Now you're listening to 91XFM
2: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร
3: Back with the Remix

0: XFM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM I'm like from like Hold up my dick I'm like Let me post my little pic I'm like
3: Let me XFM

0: ทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
1: ว้าว
0: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 13:00 นที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
2: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร0922560545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
3: ตั๋วค่าไฟช่วงนี้แพงขนาดเนาะ
4: ก็ตั๋วใช้ไฟหนักเปิดวันค่ำ
3: แล้วจะเงินเนี่ยจากใด
4: ติดโซลาร์เซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตั๋วตัดไฟไฟกับบ่ช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์25ปีแพง15ปีใช้ไป45ปีก็คืนทุนปั้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
3: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนาะ
4: หาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าเอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์จี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
1: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: ความสุขเริ่มต้นที่นากามะตลอด8ปีนากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบฟินไปกับชาดำเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกำลังดีที่เด็ดอยู่ที่ไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเคี่ยวจนเข้าเนื้อฉ่ำนุ่มหนึบหนับได้รสชาติความเป็นรอยัลเต็มคำจะชานมแบบไต้หวันแบบไทยหรือเมนูไหนๆก็ชงสดเพื่อความเข้มข้นโดนใจทุกเมนูพบพี่หมีได้ทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงซอยวัดอุโมงหลังมช.ติดตามโปรสุดคุ้มได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่และ LINE ID @nakamacafe
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: X coming up take a break.

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

0: จ้งเกิดเพลงใหม
1: ่ New Music Alert Listen to this month's hottest new release X Newborn
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองสัมผัสความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียม10กว่ารสชาติเป็นของฝากหรือเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่ S Place Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พรีออเดอร์โทร053-253-888
3: Now you're listening to 91 XFM

0: Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
3: XFM

0: Hits FM, the best international hits music station.
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
3: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: 69ลดเลย
1: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: ตั๋วค่าไฟช่วงนี้แพงขนาดเนอะ
3: ก็ตั๋วใช้ไฟหนักเปิดวันค่ำ
2: แล้วจะเงินเนี่ยจัดใด
3: ติดโซลาร์เซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตั๋วตัดไฟไฟกับบ่ช็อตค่าประกันอินเวอร์เตอร์15ปีแพง15ปีใช้ไป4-5ปีก็คืนทุนเปิ้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
2: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนอะ
3: ตักหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าEnergy หรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนไว้ต้องไซแมทโซล่าEnergy

0: จริญเมือง
1: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
2: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒหน้าหมอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949

0: พราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร0629955995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
1: ชื่อขาช็อป MVP ตัวพ่อสายรีแลกซ์

0: ทราเวลลอจนิมมานร้านอาหารหลากสไตล์พร้อมโซนช้อปปิ้งสุดปังและถนนคนเดินนิมมานซิกทุกวันศุกร์ที่รวมร้านค้ากว่า500ร้านทั่วเชียงใหม่ไว้ที่เดียวสนใจเช่าพื้นที่ทักแชทที่เพจตันปาร์คเชียงใหม่หรือโทร0924992863
1: Coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Space ผู้พัฒนาโครงการบ้านในเชียงใหม่มากกว่า10ปีกับแบรนด์บ้านในเครือ Space ทั้ง Monotown และ Home โดดเด่นเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันที่คิดจากการใช้ชีวิตจริงให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ Be Yourself Be Your Space

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Now you're listening to 91XFM
2: Synapse นุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: All right, that's it. That's it on my drop. Email those to September 7th, please. Even though we sent them some last night.
1: X Aroma.
2: Play bra, fun plan.
1: Relaxing music to unwind. X Aroma.
3: สนับสนุนโดย Attitude Clinic เน้นการรักษาแบบตรงจุดรักษาสิวจากต้นต่อกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงประเมินสภาพผิวด้วยเครื่องสแกน 3D สิวหายจริงไม่เหลียงไข้สนใจปรึกษาได้ทุกวันที่ Attitude Clinic

0: FM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91X FM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่ Pavilion ในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: X FM Network.
2: Number one Interhits Music Station, X FM.

0: enjoy the music. Helps FM. XFM, the best international hits music station.
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้าน

0: ลา69โหลดเลย
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
3: wow.
2: เพราะความอร่อยของแชงกรีลาครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 น.ถึง 1:00 น.ที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร053-253-888ไปญี่ปุ่นน่ะง่ายๆใกล้ๆแค่นิมันเอ้าจริงๆก็เชียงใหม่มีติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางแยกนิมันแหล่งรวมร้านค้าสุดชิคร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตั้งแต่10 โมงเช้ายาวไปถึง4 ทุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปเป๊ะปังทั้งสถานีรถไฟชิบูย่าอนุสาวรีย์น้องหมาฮาจิโกะและโซนที่ซากายะที่มีบาร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่นิมันติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่สนใจเช่าพื้นที่052-010-063หรือ Facebook ติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่

0: าลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อน

0: อินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือกโฮม888โฮม888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพโฮม888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับโฮม888ได้ที่ Facebook โฮม888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายโฮม888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เราโฮม888
2: X coming up take a

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิม่อนกเวนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสและสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียนร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษาเลขที่519-027-4691สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ม่อนกุเวนท้าวเวสสุวรรณเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

ช็คอินวันนี้พาทุกคนมาช็อปชมชิลแชร์ที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบซอยวัดอุโมงค์หลังมอชออร่อยกับหลากเมนูชานมเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกับทีเด็ดไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเมนูไหนก็ชงสดเข้มข้นทุกแก้วเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงติดตามได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่ครั้งหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ใน X Check In ช็อปชมชิลแชร์เช็คอินร้านเด็ดอัปเดตธุรกิจดีชี้พิกัดกิจกรรมน่าสนใจไปให้เห็นพรีเซนต์ให้ฟังติดตามต่อในทุกแพลตฟอร์มที่ XFM 91 All Network

0: Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
0: Now you're listening to 91 XFM

0: You're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: FM, the best international hits music station.
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เมือง
1: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
2: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒหน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
3: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร0922560545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Building Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Building ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Build-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
4: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม Drive Golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย์ย่านสันกำแพงพร้อม M Sport Golf Simulator แบบ Indoor ด้วยเครื่อง Trackman และ M Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M Sport Driving Range
5: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
6: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: Now, you're listening to XFM, live from X Studio, broadcasting all over the world. Brought to you by X Agency Company Limited. Contact us at xfmnetwork.com.
1: XFM, number one international hits music station.
2: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่ การฝรั่ง Village หางดง และ The เชียงใหม่ Complex.
3: JY Termia. Miami. That's all my scammers and my kid money bitches.

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดย Yumi Design and Build In ปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093-669-0551
2: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

0: on International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM

0: ุ่นง่ายง่ายใกล้ๆแค่นิมันเอ้าจริงจริงก็เชียงใหม่มีติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางแยกนิมันแหล่งรวมร้านค้าสุดชิคร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปถึง4ทุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปเป๊ะปังทั้งสถานีรถไฟชิบูย่าอนุสาวรีย์น้องหมาฮาจิโกะและโซนที่ซากายะที่มีบาร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่นิมันติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่สนใจเช่าพื้นที่0520100063หรือ Facebook ติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่
1: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: ู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
1: wow.
0: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่ Express Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
2: ศาลาลากด้วยสายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
0: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949

0: ากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
1: X coming up take a break.

0: Now, you're listening to XFM, live from X Studio, broadcasting all over the world. Brought to you by X Agency Company Limited. Contact us at xfmnetwork.com.
1: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
1: XFM Network.

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดยเชียงใหม่ Nursing Home Care กว่า10ปีแห่งความไว้วางใจผู้ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพพร้อมทางเลือกการดูแลรองรับความต้องการที่หลากหลายทั้งศูนย์ดูแลบ้านวิลล่าสไตล์รีสอร์ทและบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลถึงบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้ทุกครอบครัวอุ่นใจเชียงใหม่ Nursing Home Care เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
0: Now you're listening to 91 XFM

ูชื่อเปิดดูเพลงได้แบบ real time ที่เว็บไซต์ onair.xfmnetwork.com ขึ้นโชว์บนล็อกสกรีนของคุณเข้าแอปไหนก็ไม่หลุดฟังต่อเนื่องไม่มีสะดุดกับ XFM 91 All Network

0: energy.
1: Playing Sunuk Plug Energy.
0: Get the beat. Music to make you move.
2: สนับสนุนโดยบริษัทวิศวกรพลจำกัดเพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-995-5995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
3: Now you're listening to 91 XFM

This is 91XFM. สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Mask บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส This is 91XFM

0: Boost FM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91X FM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานนาทิกในบาซ่า
0: X FM Network
2: Number 1 Interhits Music Station X FM

0: 91 XFM The Best International Hits Music Station
1: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
2: พบ2โครงการคุณภาพโมโนทาวและโฮม
1: โมโนทาวทาวโฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
2: สเปซ
1: แล้วโฮมบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
2: ก็สเปซเพราะที่สเปซเราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
1: Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: 99ลดเลย
1: มากกว่า10ปีที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่แหล่งมาร์ครุ่นแรกจุดนัดพบกันหน้ามอที่ยังอยู่ในทุกความทรงจำรวมแหล่งช็อปชิมชมกิจกรรมร้านค้าที่มาก่อนการการหน้ามอตรงข้ามประตูมอช่อเชียงใหม่แวะไหว้พระทำบุญครูบาเสริมดวงแล้วอย่าลืมเสิร์ฟความฟินกับการช้อปปิ้งที่การหน้ามอได้ทุกวัยทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มสนใจออกบูธจองหน้าร้านโทร0870937565

0: ฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือกโฮม888โฮม888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพโฮม888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับโฮม888ได้ที่ Facebook โฮม888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายโฮม888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เราโฮม

0: วถ้าไฟช่วงนี้แปลงขนาดเนาะ
1: ก็ตัวใจไฟหนักเปิดวันค่ำ
0: แล้วจะเงินเนี่ยจัดใด
1: ติดโซลาเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บอมีตัวตัดไฟไฟกับบัชชอตรับประกันอินเวอร์เตอร์15ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนปั้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
0: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนาะ
1: ตักหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าเอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์จี
2: หิวเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกิน

0: ก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้โดยเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมาลินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 น. ถึง 4:30 น.หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
1: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทั้งแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ

take a break for a moment and we'll be right back.

0: 101X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟและศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดย Space ผู้พัฒนาโครงการบ้านในเชียงใหม่มากกว่า10ปีกับแบรนด์บ้านในเครือ Space ทั้ง Monotile และ Home โดดเด่นเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันที่คิดจากการใช้ชีวิตจริงเพราะบ้านที่ดีเริ่มจากพื้นที่ที่เข้าใจการใช้ชีวิตคุณทุกโครงการของ Space ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสไตล์พร้อมให้ความสำคัญกับช่องแสงช่องลมและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยรู้สึกลงตัวกับชีวิตคุณ Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
0: This is 91XFM
2: Now you're listening to 91XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: FM, the best international hits music station.
1: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-9955-995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
7: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้าหมอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
8: ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกินหน้ามอเชียงใหม่รวมร้านเด็ดร้านดังฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้

0: านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือกโฮม888โฮม888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพโฮม888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับโฮม888ได้ที่ Facebook โฮม888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายโฮม888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เราโฮม888
1: X coming up. Take a break for a moment.

0: Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network

0: You're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรบ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
0: Now you're listening to 91XFM

0: จ้งเกิดเพลงใหม
1: ่ New Music Alert Listen to this month's hottest new release X Newborn
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่พบกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุใจออกรถง่ายได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านช่วยทุกเคสผ่านทุกเงื่อนไขครอบคลุมทั้ง6สาขาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบกับซิกเนเจอร์ติ่มซำโฉมใหม่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟมากฝีมืออิ่มอร่อยได้ไม่อั้นหลากหลายเมนูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 14:30 น. 598 บาทสุทธิต่อท่านณห้องอาหารไชน่าคิทเช่นชั้น1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโทร053-253-888
0: This is 91XFM
2: Now you're listening to 91XFM.

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมหน้าอกทรงสวยอวบอิ่มนิ่มธรรมชาติหมดปัญหารอยแผลใหญ่ด้วยเทคนิคแผลเล็กมินิตั๊มตอบโจทย์ด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมไร้กังวลหน้าอกไม่เป็นบล็อกไม่เป็นริ้วผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติสนใจสอบถามได้ที่โทร052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM.

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: 9ลดเลย
1: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
2: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
3: พบ2โครงการคุณภาพโมโนทาวและโฮม
2: โมโนทาวทาวโฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
3: Space
2: แล้วโฮมบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
3: ก็ Space เพราะที่ Space เราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
2: Be yourselfBe your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
4: จะมีสักกี่ที่ที่คุณไปแล้วเหมือนได้พักผ่อนและได้สิ่งที่ต้องการหลายๆอย่างจะมีสักกี่ที่ที่พร้อมจะให้คุณและครอบครัวมีความสุขกันได้ทุกคนทุกความสุขรวมให้คุณที่การฝรั่งวิลเลจไม่ว่าจะเป็น Y Connection Starbucks Coffee KFC McDonald's Pizza Hut Rimping Supermarket Daiso Mr. DIY และร้านอื่นๆอีกมากมายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีความสุขได้ทั้งครอบครัวที่กาดฝรั่งวิลเลจบูติกไลฟ์สไตล์มอลล์โทร053-430-555
5: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: พราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร0629955995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
1: มากกว่า10ปีที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่แหล่งมาร์ครุ่นแรกจุดนัดพบกันหน้ามอที่ยังอยู่ในทุกความทรงจำรวมแหล่งช็อปชิมชมกิจกรรมร้านค้าที่มาก่อนการกาดหน้ามอตรงข้ามประตูมอช่อเชียงใหม่แวะไหว้พระทำบุญครูบาเสริมดวงแล้วอย่าลืมเสิร์ฟความฟินกับการช็อปปิ้งที่กาดหน้ามอได้ทุกวัยทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มสนใจออกบูธจองหน้าร้านโทร087-093-7561
2: Coming up. Take a break for a moment.

0: This is 91XFM
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิม่อนกุเวนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบโอกาสและสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียนร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเงินรายได้สถานศึกษาเลขที่519-027-4691สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ม่อนกุเวนท้าวเวสสุวรรณเชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

0: Aroma.
1: Play เพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พบความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองสัมผัสความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียม10กว่ารสชาติเป็นของฝากหรือเซ็ตของขวัญที่มีให้เลือกหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่ S-Place Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่พรีออเดอร์โทร053-253-888
3: Now you're listening to 91 XFM.

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมรอบดวงตาผ่าตัดเชิงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำตาใหม่หรือแก้ไขเคสยากแค่ไหนจบได้ครั้งสุดท้ายโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM

0: Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่ การฝรั่ง Village หางดง และ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM

0: Kiss FM, the best international hits music station.
1: อยากมีบ้านเลือกคนสร้างที่ไว้ใจได้เลือก Home 888Home 888รับสร้างบ้านครบวงจรในภาคเหนือประสบการณ์กว่า10ปีดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ Home 888สร้างบ้านตามงบจบงานตรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้บ้านของคุณสวยตรงปกจริงสนใจสร้างบ้านปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีกับ Home 888ได้ที่ Facebook Home 888รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย Home 888บ้านสวยตรงปกสร้างจบที่เรา Home 888
2: จะทานคู่กับชากาแฟก
3: ็
2: จะซื้อเป็นของขวัญก็
3: wow.
2: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
4: จะมีสักกี่ที่ที่คุณไปแล้วเหมือนได้พักผ่อนและได้สิ่งที่ต้องการหลายๆอย่างจะมีสักกี่ที่ที่พร้อมจะให้คุณและครอบครัวมีความสุขกันได้ทุกคนทุกความสุขรวมให้คุณที่การฝรั่งวิลเลจไม่ว่าจะเป็น Y Connection Starbucks Coffee KFC McDonald's Pizza Hut Rimping Supermarket Daiso Mr. DIY และร้านอื่นๆอีกมากมายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีความสุขได้ทั้งครอบครัวที่การฝรั่งวิลเลจบูติกไลฟ์สไตล์มอลล์โทร053-430-555
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ความสุขเริ่มต้นที่นากามะตลอด8ปีนากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบฟินไปกับชาดำเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกำลังดีที่เด็ดอยู่ที่ไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเคี่ยวจนเข้าเนื้อฉ่ำนุ่มหนึบหนับได้รสชาติความเป็นรอยัลเต็มคำจะชานมแบบไต้หวันแบบไทยหรือเมนูไหนๆก็ชงสดเพื่อความเข้มข้นโดนใจทุกเมนูพบพี่หมีได้ทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงซอยวัดอุโมงค์หลังมช.ติดตามโปรสุดคุ้มได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่และ LINE ID @nakamacafe
1: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
0: ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกินหน้ามอเชียงใหม่รวมร้านเด็ดร้านดังฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมารินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 น.ถึง 4:30 น.หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
2: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
3: พบ2โครงการคุณภาพโมโนทาวและโฮม
2: โมโนทาวทาวโฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
3: Space
2: แล้วโฮมบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
3: ก็ Space เพราะที่ Space เราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
2: Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
4: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: Now you're listening to XFM, live from X Studio, broadcasting all over the world. Brought to you by X Agency Company Limited. Contact us at xfmnetwork.com. XFM, number one international hits music station.
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอช
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Next Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติกเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949
0: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม
0: ่ This is 91 XFM

ใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว

0: ินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-99-55-995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
2: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network. X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: You're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093-669-0551
2: Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: on XFM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM

0: 91 XFM, the best international hits music station.
1: เพราะความสุขเริ่มต้นที่นากามะตลอด8ปีนากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบฟินไปกับชาดำเกรดพรีเมียมเข้มข้นหวานมันหอมกลมกล่อมกำลังดีที่เด็ดอยู่ที่ไข่มุกบราวน์ชูการ์สูตรต้นตำรับไต้หวันเคี่ยวจนเข้าเนื้อฉ่ำนุ่มหนึบหนับดังรสชาติความเป็นรอยัลเต็มคำจะชานมแบบไต้หวันแบบไทยหรือเมนูไหนไหนก็ชงสดเพื่อความเข้มข้นโดนใจทุกเมนูพบพี่หมีได้ทุกวัน10โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงซอยวัดอุโมงค์หลังมช.ติดตามโปรสุดคุ้มได้ที่แฟนเพจนากามะคาเฟ่และ LINE ID

0: 101 XFM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: next marathon
1: playing pro 40 นาที ไม่มีเบรก
0: non-stop playlist for the next 40 minutes X marathon สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Now you're listening to 91 XFM

0: you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวน์ลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: FM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91X FM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: X FM Network
2: Number 1 Interhits Music Station X FM
3: XFM

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind.
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
0: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Mass บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91XFM

0: มาฟินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: X coming up. Take a break for a moment and

0: Now, you're listening to XFM, live from X Studio, broadcasting all over the world. Brought to you by X Agency Company Limited. Contact us at xfmnetwork.com.
1: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่ Pavilion ในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
1: XFM Network.

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

0: X Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติกเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร0818832949
0: Now you're listening to 91 XFM

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: This is 91XFM.
2: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
1: This is 91 XFM.

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร0936690551
2: Now you're listening to 91XFM.

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

91XFM, number one international hits music station.

Music Station, Music Station, Music Station, Music Station.

91XFM, number one international hits music station.

0: Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.